ต่อไปเป็นลำดับกับกลอนสดวายครูกับโดยผมเองคือวรรณคณะดิเกลูอยู่โซบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี